0: Hello, hello ladies. Live phone in program kita ram ni. Phone to birak lepas si minggu madi live phone amuk tak hang jege.
1: Hello, madam. Good morning.
0: Good morning. Minggu madi live phone amuk tak hai biu.
1: Ay, jangan bermdaki. Taram thamlay ni, madam. Nahan khatil agar tadi angsa tau biena hamu pau melak pade pangde.
0: Ahoy.
1: Sidi di nasi na pangne. ไม่ใช่เรื่องของดีเลยดวงตาสินค้าจะเกี่ยนนะตัวนี้ไม่ได้สินค้าวิวเขาบิดตาอันนี้ท้ายนึกว่าทั่วไปจริงๆอ่ะทั่วไปดีลูกสิ่งเหล่านี้เขาจะเอาไปตู้ไหนไหนพูดเยอะดีอยู่งักโยนบ้าที่ท้ายนึกว่าเห็นบุญนี่ไม่ได้ไม่ได้คันบัตรสมมติที่จะน่าโกลมไหลที่มารมดาวันนั้นตัวเลยโกลมดาปีเดีย
0: ไปเยี่ยมดีแล้วก็ล่ะก็ในดาบนี้บ้าแต่ว่าโอ้ยนะไอ้นั่นคันใจด่านประจำบริการดีไหมด้าอาดมน่ะทำไปดูบัตรเสียจุ่มเลยเอ้ยให้บิวอาดมน่ะคนที่ไปฟูน่ะตัวบ้ากี่มาวงกาหกี่มาวงกันเจ้าอาดมเขาจะเข็นอะไรนะคันใจไหมด้าอาดมเขาจะเก่าหรือเปล่า
2: อีรังปูรังเจงโง่แต่ว่าทั้งจริงด้วยใจจะปฏิเสธมองสิกัดทุกข์ก็แค่วัดปลานะขันไปวันได้ไหมด้าซึ่งในทางบิดาเสียมารักทันนาว่าผมเคยดังทำเจเกอาดมนาคัชฟานิมฟัลดาโทรศัพท์ตกบิดาป้าอเมริกาทำสรุปยาบ่ฟังบิบกิตมักตาเห็นฮาราบุฟงดุกชารีมาสิกาลอยเนี่ยนะสมนาทางบิดาว่าฟังมาสิดามาทำกิจวัตรมาตุงเงินหงักลีบะลันฟัมฮูรักฟัมไอ้คุยตรงงานตรงงานบะ lam kaya dagi haurak liba amadi chakhlak pagi matung inna matama ma da laramba kaya adu honglak libani aduna kolom gi lan haibasina khwai dagi aruba achobal lan ni haina thamjage amadi nongmai dagi di kolom nei hena mapangal kali haina paurawa ma su laibani aduna somna thambiri ba wafam asi ahongba kaya changdam nabi duna thambiri ba fajaraba wafam kaya su yauri wakhalosing oiba ya ba wafam kaya su thambi bagi tamakta thagachari
1: madam ado niti niti bigi wa nisnana ju haire ado nong phong nan ba ji hona ba ji hona ba ji madam nam bune halwa ra ba kule ne pe halwa ra ge li khabak ji jam ba ji jam ma khabak jam na madam nam bu so ba kon nam dam ge hona ba ji bu hona de ba bu kari no hai bune da ado na hona ga dam ni niti akol je ai na mu kham jani na
2: นี่ที่ว่าที่กุนจีอาคังกันบ่อะไรที่กัดทุกข์บ่มโมโนกว่าถาวรเดบะมาที่นี่ที่บุญจีไหลระก็ได้ยิ่งจะทันทีวันกระด้านนะอันเดียดนะโอ้ยยามนุ่งไอ้เจ้ฟ้าจะบอกว่าขั้นตอนนี้ต้องทำบิดีบ้างเสียมาสิกันเลยเนี่ยนะตรงงานบ่นุปีกังลูกขยามนะให้บิดีไอ้คุยกี้เขาก็รักลีบ่เลยชาบีอ่างนะฮะคักตานะ Nupi oi bising no hona zari ba kaya asi khang da banate u da banate adubu singtha bina ba wat le haina somna thambirak le basi ai samak su ya janingi aduga ima khudi mak na hona ri ba asi di macha oi bising sina laman amtang singge hana khan ba matam da karam na singa dauri bano hai ba da khanpham khang dra ba adugum ba thabak thausil ni haina thamjaningi
1: ก็อันนี้สิเนี่ยคงจะมีญาติเตียนทั้งใครพอเตะมินดะกรอะโตเป็นเอาตัววิทยาศาสตร์ที่มองกันทั้งเดือนเต้าหู้จะยานการจะมาทำยังไงโน้ตตาเลยเนี่ยดามไอ้เจ้าให้บดีให้เจ้าเดียบยานนะจะให้เงียบอ่ะโตยังคุยมาแล้วรู้มีเนี่ยทั้งงานนี่โตมาทั้งกุหลาบจะชนะจะเรียกเมดามเนี่ยดามให้นานนะทักกันจริง
2: Adam na telepon tau birak pagi tamak ta kagit haram seru ya bi pagi tamak ta hana hana thaga chari.

0: Hello.
1: Morning.
0: Good morning. Hello, ladies. Live phone in program da taram nok cherry. Telephone tau birakli basi. Minga madi life from ang tang hi bio.
1: Yeah, may awas na lang. Sumbi bazada di babok pati na yung agani ni ma'am.
0: Anjali.
1: Agani.
0: Agani. Ming sibu agani hai na thuali basi bu som siyang ang oy ngay yam saugalak bro.
1: Kan ni ma'am ang ang oy ngay da ako gi kong na.
0: Okay. Mingsu yam na fazai ado ichil inaw de kaya subi bage.
1: Me mai ke pomi na bra.
0: Okay.
1: Dada agi sakda dada ani ne ichi lai re adu ka ai lai re ai fada inaw paanga inaw mingal ai na mai ai.
0: Atai gi ichil inaw singi ma ming se si su songgi ming su mai na mai oina loina mak hauraga thonbi bro.
1: Me matai di gambira ju kawi monta ju kawi bina takki ju kawi
0: yam nai je roma su kawi
1: ai na kamai na tholang ni nokhang de ba mai gi hindi gi mamni ngam thonjan thamam ya ba
0: ming su phajaba ming ngam ni thole ba se mai dau na sagali mai dau na ngali mai dau na cha e hai na thon biram ba soida na mo orang gani ni ngai soida na kalam gani hai na thajab tham jai
1: me mai ni sag sagan de me madu gi de
0: Aduh di sahman tu bagi sahun tu betul lah mami.
1: Tangnya minggu tangnya.
0: Ahoy.
1: Yang di mami Romita.
0: Ahoy. Cuma mak ni sahun tak ambil juga minggu se. Hai Bio.
1: Panggil Romita ke tinggal sebab tu mami.
0: Ahoy. Yang nungai je sahun nak kasih mami infal di station dalam birak pama tanda tinggal sebab kita hendak tampil apa. Ahoy.
1: Mami, saya nak kasih mami ni je. Apa di mama Ojina masa bu. Kaya mending sige habado ating mating siko me.
0: Ahoy.
1: Ako na isa na pingay da ilu zaba loy raga mama na say saki ting ting chao ro sabi na wang ye wang ho ro isa na hayin chao raga mapaga mama da nga hinga dam ni hayo na
0: Ahoy.
1: Tau giko me. Nga ako na ilu zaba loy raga matam da. Ado ga hajiti na ตาวรก็มาทําได้เนี่ยพอดีอ่าอาเกอีปากตะตาวอ่ะอือฮึเมริโกตะปราตาเจตาเจให้บิวอ่าอ่ามีตาเกอีปากตะตาวดูนะอือฮึมาปามามานะมาตาดูว่านะคนน่ะจะได้ตากระทบกายมาตากระทบมาไข่ดิมวยกิดมาตะคักตัวน่ะคนน่ะก็มาพูดชาฮอลเลยอือฮึดูว่าเนี่ยมันก็ชีวิตละใกล้จะสิ
0: อ่าดูพาฮันนิงเฮมาโคยดิคัลุระดิมอยันตาฮันดูปาเมมามาปาโจมันนี่ตะกิมาติตาวะเอาไว้อะจะได้มันนี่นะโคยดิปะจาปะจาเมยาจิดาอะตะกิอะยาดิงบากะมานโจคุลิอะตะกิติเตเมยามามะจูไคมันโตเมยามไลเดนะกว่าอือฮึไดดะไคตุงตะรามาโคยบาวุเกดิวติเจอือฮึ
1: ที่ดังเลยวีระก็ดีสายมวยเงาขึ้นเงาก็ดูที่ดังเลยฮันบะอือฮึอ่าดูบางทีอันดูดูฟังจะบะแต่กี้เขาเคยอาทิตย์แต่งไทยเป่าด้วยแล้วก็ซูมีชาดีดำมาจะพาเรพาเรให้จะสับปงเก็บบัตรดอกกระมาดูยาวเลยให้จะนัดเอาบังปันดีบะอาทิตย์เขาเคยหายนะเปิดโรลิตามข้างตั้งโลระก็ไม่ได้ทัดตัวปีระก็เคยลักตัวเบียวบะ
0: อดูอะไรก็ดีสักอย่างนึงนั่นเองบางอย่างเช่นทั้งเด็กเรียนไม่เข้ามาใครดีกันยอดราฮาร์บัสเมียมอายุว่าขันดะยามขันจะไปว่าขันดะมิงก็สุยามจันนะอดูนะอดีมามาปาจาราอุจารณีจะงานวันก็สิ่งที่ไม่มาใครอยู่จารณีทั้งเด็กว่าไม่ทำไม่ได้เนี่ยดีน่าจะตัวนี้นะไม่ยุ่งปาลนี่อดีตก็เคยเลยแล้วก็นะมากินชาติตาเราบันนี้นะมีนุชิตั้งเด็กว่า มาซาดูฮันเองเนี่ยตบะไม่ใช่ฮันเองเนี่ยตบะเนี่ยมายามว่าเชิงเนี่ยจะเรียกว่าตรงอันบ่าวว่าบ่กายามะนิสากิปากตาวรักกันดีสวยดันนักแทงนบิกันนี่มาดีส้มสู่ขังลีบะขระสีอิสาดะทุกีบะยาวบะนัจกันนะมายามนะตาวรีบะกายาดีมายามมาสิดะอุบีบะสวยดันนี่ยาวรำลักกันนี่อะดูอักนีนะฮูซิกทำเบรีบะว่าฟัมสิงสิดะฟะจระบะว่าฟัมกายามะสุยาวรีเลวขัดไปยาบะ เราสิ่งอื่นไปยาบอกว่าฟังกายามาสุทันเบรีอะดูกันเลยเนี่ยนะส้มนะเขาสิ่งก็หายบิคิบะสิ่งที่มาตุ้งเอ็นนะมารีเลยนะบัสิงได้คอยสู้หายเนี่ยจระก็มาถักทองบัสิงดาไอคอยกีเท่ารำกายาดะ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯃꯆꯥꯗꯨꯕꯨ ꯏꯕꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ

0: Hello. Hello, ladies life warning program gi thoram ni taram no okchadi ming amadi life am ang tang hai bio.
1: After the Algerian.
0: Ahoy, ngasi di good afternoon oi dre. Koi gi hello ladies ki life warning program gi thoram ni.
1: Ni mai je kon tau ba je. Pat pat pat liam ngai bi.
0: Ahoy, network nu ngai ta bagi su oiram gada ba male adu phone tau birakli ba si ming amadi life am ang tang khang jagi.
1: Mimi tasing kuno dagi sarang tim Rita ka women.
0: Sarang tim Rita.
1: Oh.
0: Som si karam. Hai bi hai bi.
1: Hai
0: ni. Som si kacing lam kacing kuno hai bi bra.
1: Oh kacing kuno dagi.
0: Ipam su kacing kuno adum oi bi bra na traga na topa lam dam de oi bi tau re.
1: Ipam di wangu dagi ni ni.
0: Wangu dagi.
1: Oh.
0: Wangu dagi kacin kunau da palak pasibu he na wangu dunun nungai haina khanbi bro na tragana kacin kunau ne hele haina lobira bro
1: ne mada bodi ipam da lai ngi gina nga ga makala mi sidam le la gana si bi mi adum ya nga gi dum kan da ure hai ta ri sidam le la bani ne ko
0: hai bi hai bi
1: ipam da ga tatta ga mukin din da hanni ne ga mu
0: adu di Ahoy, Rita na thambining ba wafam khare nang phongduk piu.
1: Mem akoi je okam omita na ma he pon ta ro pudu.
0: Ahoy.
1: Ma ju okam no ni ai ju okam no ni ba ko ma di ke no ga le okam mo ta ga di ma je ma ni ta men ju okam ma le dan ta sum phang duk ke khan do ko. A de ma ju ma thang ya yam phai akoi jin nem ai di ni ti mo o ga ju.
0: ทาวดังปังเซตะจะให้ตาเลยก่อนอือฮึป่าเขาต้องให้ดิที่เขาจะนั่นบะเนี่ยไอ้หนูเนี่ยจะให้ตาเลยนี่สิอ๋อเฮ้ยมันก็ชิงคุณเลยแต่ไม่รู้เลยจะกินดวงดีตายแล้วครั้งเนี่ยอ๋อเฮ้ยกินดวงเหรอบ้านกินกันบ้านกินดวงกันบ้านมันกันบ้านมันกันต้องแบบต้องเบาตัวก่อนอือฮึเบเกอรี่อุ้ยนะปุระอุ้ยนะตบีดีร้านนะตระกันนะคำโตบุญ
1: เด็กนี่ฮะยังอยู่นะเป็นตัวก็ได้ตั้งอันนั้นแบบว่าทางเนี่ยฮะจ่ายเงินมันจะต้องคุณเอาไปการใช้เงินฮะนะคุณไม่ยังที่จะทำแบบนี้อันนั้นแบบเขาจะไม่จะเอ๊ะจะเอาเลยแต่เนี่ยก็อือฮึอายุสี่ตรงเอาผมมาได้เดี๋ยวเขาจะมาปุ่งนี่ตายได้เดี๋ยวเขาจะเลยเฉลยแบบอือฮึอันนี้ก็มึงนี่คืออันนี้เขาก็ทำอะไรเป็นตัวแบบ
0: โอเคโอ้ครับ อกรมนิงโวลออยรากะซูสารางเทงดาองลักละบะนิงโวลมะนีกวาอะดูกะซอมนาฮอจิกปันบีคิบะอกรมออมิตาคักตะนะตะนะลัมดามะซิดะไลริบะนุปีคุนายคุดิงมะกะนะหอนะริบะงักตะนีมะซิกะลอยนะนะฮอจิกริตาสุกะนะหอนะบีไฮบะกีวาฟอมซีซอมนากิงบอนริตาฮารากะมายามนาคังไนไฮบะเซซีซินะอะจิตปะคุดะมะมุออยรากะเลฮอรุดอยเนอะดูนาริตาสุดุมะกะหอนะบิยูอะคัชปะเนกีอินฟาอะควยกีทอรัมกะยาซิซูเลตตะนะตะบิยูลอยนะนาทอรัมกะยาดาสะรุกยาบินะบะไฮจิริ
1: ไม่มาตั้งแต่ยังก็จะทราบว่าทั้งเดือนนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่ยังไม่มาตั้งแต่ก็เลยไม่ชินยังไม่รู้ก็บอก
0: ไอ้คุยกี้ก็ใช้ในฟังกี้ทอร์มก็ยาเล็บตัวนัทบิวนุ่งไงนัทบิวอดอมกิตามักตาสันดกจะรีบทอร์มนี้อดอมนัทวายแฮปปี้ดนะกันนาโบมุกอุรุกันยังคุยนะ ไฮเดนะจูไฮเดนะจูว่าเรามีคนมาไฮเดนะอาจจะเนี่ยถึงเดินมาเราได้ไปที่ยามว่าแต่มาทำด้วยใจที่ไม่มาแต่ต้องทำอะไรเยอะเลยเดี๋ยวต้องท้าตาเราเด้อ
1: เ
0: ฮ้ยเดี๋ยวเราไปเนี่ยแบบว่าไปเยอะปรากฏช่วงนั้นก็เลยเดี๋ยวที่ไหนเงี้ยแบบต้องยังไงเห็นเดิมมาที่ปวดตะกัว
1: ยาม
0: ยังไงใจส้มนะเอาว่าบักยากีเขาถกนะบักยี่ดมักแต่ไอ้คุยกีเท่าร่มกายตาบีดูนะนุ่งไงนะเลยบีบักยี่ดมักแต่หันหันนะถ้าเกิดไปฟังดกจริ Yang nungai saya somna telefon tau birakpa matung tarak pada su soi tanamak tarum kaya ada sarup ya bina bahai jadi tarak jadi.
1: Anjara be.

0: ับ
1: มานั่นเลยไอ้ไอ้ยังไงเขาเลยจะไม่ได้เลยไอ้บุปผุยปากิมันมีนั่นเนี่ยกันนะชนะหันกูเออาป้าไปสุกกูเออแต่อีมากิมันมีนั่นจนจนชิดะหลายชั่งไอ้ยี่สิลังเดนไอ้คุยสิกันโน่นุป้าตาเรียนนุปิโอหูอีมาลมาทำดูดตารา
0: โอ้ตาราเนี่ย
1: ยามยามยามมาทำดูด
0: แต่เมื่อคุยสิงดูดจะคุยเสกิลำดาสังบสิจอมแต่ยาวดับเนี่ย
1: อ๋อมันแต่ยาว
0: อีมาสิขัดเนี่ยบ่าโอ้แต่อีมาสินะจะคุยกิลำเสียสังก์พอแต่อีมาปับุงดีเกมไฮดับราบมาทำดูด
1: เอชอีมาเป็นมันนุ่งชีกระบุนเนี่ยนะคุยอันเดียร์เลยนี่ไงจะคุยนักจะคุยกับสโลก็ซาลบสิอีมาดนน้องอันดึงเดาก็แล้วก็มังงวนแท็กแล้วเนี่ยไอ้ฉันปีเมียมันก็เว้ยบ่ไอ้ฉันปีฉันเนี่ยสังหารฉันมายามในทักก็เทปันน้ำมันมาเสด็จหิงกับตุ้มดึงเดาก็แล้วก็ยุ่งแต่กินเนี่ยมายามจะวันดีดีตัวดีเนี่ยบ่ตั้งน้ำมันตัวฮาราฮุยครับบ่ไอ้ฉันปีนั้นสาบเช่นเดียมายามนะดูเหี้ยบาดีมันแท็กแล้วไอ้ยิงกับตุ้มปุ๊บที่เขาก็แล้วก็ตาเขาก็พามึงหนึ่งมังงวนง่างอีมายามจ้ะ
0: โอ้มาสิวยิ่งมาทำดูด้าจะกูยิ่งทำมินะรักป้าสมัยนั้นเขามินะรักป้าสิ่งเจ๊กซ์มึงอะคุยนะอุณาจะบ้ามาทำด้ามาคุยดีมาคุยนะจะกูยิ่งทำบัสต์ป้ามาทำด้าลำบีดามินะจะกูยิ่งทำบินเนี่ยบางทีลักน่ารักป้าหนุ่งไงแต่ว่ายามเท่งเลยหายบ่แต่อีมาสิกเดียดูกูบอกตั้งแต่เท่งเลยบีรักตับระ
1: เท่งเลยไอ้มาทำดูด้าจะกูยิ่งทำบ้าขวบป้ากับเสมอเนี่ยที่หนุ่งไงนางดีอะเด็กยี่อะดูอะด้านนั้นดมตัวเย่เดียคุยสัตป้ากับเสียมนั้นดิสตุปตัวเย่บ่ะอะคุยนะงับนั้นบ่ะดมชัดตรงคนเลยก็รอคนยุ่มบาลก็มองดูปัจจัยมีสิ่งส่งกี่ครั้งนั้นมีกี่ไล่ว่ามึงมาบังกันตัวอาศัยด้านนี้ก็ฉันแบบกังวลกันฉันเลยนั่นดิสก์ยันตัวครับพ่อเน
0: ี่ย
1: เมื่อคุยดูคุยนั่นนั่งไห้เด็กขัดงับนั่นไปหนูคนนั้นสั่งโอ้ว้าวเนี
0: ่ยเลิกกี่มินาสุไอ้ดีเอมาโอ้ยละสุมาเสจะกูชอบสั่งลีเนก็ให้ไปกี่มาทำดูแต่ดิขัดงมีสิ่งเจงังน่าบ้ามาดิทำสั่งยี่ดานะ
1: อ่ะดมถอยดวงเนาะพัตตะบังงังเนาะเดียวเวกวยชาบะขอปามายามเนาะเลกายเนาะบ่ให้ไหนมีมาซาดียังเนาะเฮ้ลายดิกโซให้บาเดจะบุยชูชาบะนูชูจะกวยตอดดิมาเนาะตอดิบงมะซะสมัยเนาะตอให้ดิมาให้ดูซาเดะเวกวยตอดซูซาเดะลายดิกโซมะซูซาเดะสมัยเนาะตองงงดงนี่กวนะกะดาเลกายวารักบะดมาให้ได้อ่ะอิโซนตัมบะนี
0: ่
1: อะคอยนงงปอนเตให้นะดมาตองนวาระวะเตมบะพอดมคราเชงเนกอคุยเชดุนทากะเปียเลกายนะ
0: โหยอะดมาตัมดได้อีมาสิซาสิมังานิกวอีมาสินะมะคุจุเซนะดุยเนบะอะดุกิมะทักตะมุชุอีมุงมะนุงกิทะบักชุงโลชะลัมดะบะยาโรเอบะทะบักชะซะตุยนินะอะดุสิกะมายตองนะเมเนสตะโรกิมะตัมดุดะ
1: อะสิมะดุกิเดกิฮาโรดิมะตัมดุดะดิอะกวยอิกุบกตุยัมพะยะบะ
0: โหย
1: ๆไบบะกิมิมะมิงจะปะปะดะฮันเนบะอะดุนะมาเนเอตะทังคังปุบะจันเอ็งกอนโชบะยะปอนติอีจันนะปีเรเบชังดุดะทะเบงกังนวยนะตะกะดะบะนี่ไฮดะนะมวยนะตะฮอนดุริมน
0: ี่
1: ไอ้มุนะโชบะลักวะกะยะปอน
0: จ
1: ำมึงจะเว็บอ่ะโอ้ยโอ้ยกูบอกตัวเสือใช่ยังกูยังก็ใช่ยังน่ะปั๊มจะบ้าละมากันที่สานะบ้มีเนี่ยบ้
0: าคุยกี่จะกูสิงจะชาบมาทำได้ใช่ยังมาทายได้นะกูใช่สิ่งที่ตานสิ่งจะกูจะชาบด้วยเนี่ยไปมาเสียวนะอะตัวสิ่งใช่สิ่งที่ชาบน่ะต้องพาระก็สักประนัตระก็อะคุยกี่อะตัวบ้มีน่ะสักก็ด้วยละ
1: ใช่ใช่ไม่ต้องเนี่ยอะหามากันว่าจะละบ้มาทำได้ได้ใช่สักปีปงยี่ปีบ้าสิ่งคุยมารีมังอาดมกับเป็นชิวเวอร์สักเดียบะเจ้าเดียวเดียบาสีเอาเดียเดียเด็กีใช่จะพอปุ่งยัยบะร้อยน้ำมันเสียเลยเฮจิตอนตาเลยไปเช็คกะลาบตีของกูไปวินเลวบดูมาเนี่ยคุยใช่เสียยามบะเสียบะมาดิมาคนจำนุ่งเสียบะน้ำมันเด็กีดินละอะมาเนี่ยคุยใช่เสียเสียเด็กีปุ่งนั่นก็มวยอะไรเด็กีนี่ป้ามาปุ่งดีไรไรนะปุ่งเสียดมก็ชักตานะดมไอเนี่ยดมใจ
0: อีมาสิกิวไอ้บัตรงานนะจะกูจะเช็งกัดละก็ถ้าบัตรดมตัววิบระอะก็ไม่ตัว
1: ไอ้นั่นตรงงานไม่เช็งบัตรจะกูดีเลยตีคือจะพองตัวตัวเดไม่ยามสิกิดมชาบะ
0: โอ้จ้าสิงห์เนี่ยเช็งบีระก็อีมาสินะ
1: ไอ้นั่นชาจะไปว่าดัน
0: โอ้อีมาสิกิวไอ้บัตรงานบัตรจะกูดีเลยตี
1: ไอ้นั่นปุ๊บทุกที
0: โอ้อะดูอังงสิงดีตักพี่ตั้มบีบกี่ถ้าบัตรดมตัววิบระ
1: อันมวยน่ะการงั้นparticipate ตั้งเวก้าหารกันได้ขดีด้าตั้งเวก้าหายน่ะขดตั้มบ่าเด็กการงั้นก็มาที่นั่นชุ่มกับกับวกชับวกชุ่ม participate ตั้งเวงังสกุลกิจการเด็กเด็กนุ่มตั้มเนี่ยบ่าถ้าเวนั่นดีตั้มเด็กเด็กก็ยังนี่สกุลก็ลิขิตันดีตั้งดีอันเดี๋ยวอีสานน่ะ passing นั่นดีอีมาว่าตั้งชัวร์เลยจัดตั้งเฉลยกับอันนู้นน่ะปวดท้าเลยนี่ยากเลยบ่า
0: ปวดท้าหันนี่ไงบ่ายิ่งต้องพมาเลยหันนี่ไงบ่าเฮ้ยมามังเดชเปียบเสร็จละวันนี้นะ
1: เสร็จแล้วเน
0: ี่ยอันเดี๋ยวอีมาสิอีมาสินะชมหัวจิพาวบดเอสมลายบ้านนี้สิดาคุยอีมาสินะ performance มันพีบีคีบสิงเสียคุยไลน์ดิคุยนักดมักทำมังเกะให้ปกิวักขลอนกันดีไลบีบระกามัยตัวอี
1: ไอ้ไลรีอ่ะมั่วพงเจนี
0: ่โอ้
1: เอ็นมันนี่ปุ่นเบลเลอร์ที่เอสเปกต์นั่นนั่นก็สิ่งวักขันสเตย์เด็กคนพับลิกโซ

กลุ่มจิงได้เรียกได้นาจะได้ขอบารัฐไทยถุยทิกดิ่งนะได้เท่าไม่กันดีอากาศที่ชูขังเลยลาบ้าไม่ภายดิ่งแต่กติให้กวงลาเต่าขังกระรับไม่เขาสเปซตรงเซ็นเตอร์เลยกระดำได้นะลาบ้าเมกติมิกเลเกเรียงนายนะ Prime Minister ปนาเรนดราโมดีหรือ Space จงลำขอตันตัดบ้าไม่ Startup CEO กวยเลสริวนะปริรากระจำกันเทติมิกให้เลเกเรียงนายนะ Social Media ขอปัดกู้ไม่โพสอากาศเขา Minister of State Dr. Jitendra Singh ริไซจันดรายัน3รุยเจ้าป่องนะปัดกู้กันไม่ตัดนิ่งเต่านะใส่ตรงติมิกให้หลังปัดปิดตรงเองมีให้ Prime Minister ปนาเรนดราโมดีตรงมิกเจ้าบังเขากันดีตรง Scientist กวยรุยกันดีตรงสเปซตรงลำเขาได้เท่ากวงบ้าไม้กันดีกวยตรงปังเขาบารัดเรตานงามไม้กะงามตะเลียนกันไปตรงเองมณีปุรคนนี้สเตทตรง Science and Technology Department รีสำหรับนะ National Space Day ตรงมงอาศัยกลานอิมฟอลตรงตะเกียลปัดเขาได้ไม้มณีปุร Science Center ตรงออดิทอเรียมเขาหลังปกติกำมงเขาไต่ Science and Technology ตรง Secretary ลู่เกงูยูริงลาDepartment on Director ขณะ Joint Secretary กระจาวนะไม่กสิงอจุริกระดำลากระจาวกันเองกำมุงตัวกระดำอคัดสุนะกำลังใบใบแม่อจุเขา Resource Person กวยริลัดตั้มปลาวกันเองมณีปุรสหิตยาปริษัทอิมฟาลตรงเรชกูนะขัดตักไม่ติงกุมตรงไม่ตินอาศัยกลาน JN มณีปุร Dance Academy อิมฟาลเขาหลักประกันเทกำมุงเขาไต่กลุ่มจริงในจุดนัจรกตรงสุนะสหิตยาขณะกาลาสังกฤติตรงลำเขาขณะบบใบไม่เขาสะควงสุไม่กวยเขากลานที่ปัดกันเท Chief Minister Artist Gway ตรงเต็งบังสกิมตรงบังของ Northern Eastern Dance and Drama Academy รีจำรักนะตัดไก่ว่าไหมจางปงหูตรงเวิร์กช็อปกำ Production อาศัยมวยรังกำปูสะเจ็บ Community Hall เขางานเรากันเทบังไก่มีตรงมุงเขาเวิร์กช็อปลงเขาพงปัดใหม่ Dance Drama กาลาสร้างตาลเลียนพอดี Glasgow Commonwealth Games 2026เขากระดำลาตัดหนากลานลาว่องแม่มณีปรีไม่นาปลุกไม่กวยแต่ชีฟมินิสเตอร์ปอกยุมนำแคมจันซิงหรือจะควงสุนะทวนริวเล่าไม่มงดอลาน้องอิมฟาลตรงคุมันลำปากอินดอร์สเตเดียมของหลังปากกันเทตำรวจนัจจรกขันนี้ตำรวจนัจจะไนจากไม่ National Games เขาเลยลาว่องไม่ Gold Medalist งานเด็กไนนักขัดไม่คังชีฟมินิสเตอร์หรือ Appointment Letters นี้บันซิลกันเท Silver Medalist จันนัมบัมริชิกันตาซิงมายังบัมจาดูมานีซิงคันนี้สโรคไฮบัมบินดารานีเดวีกันนิวตันี้จะควงสุลกันเองเมกาเลียคันนี้อาสามกอร์เมนกันในกาเขาปรีดอลานุงรักกันไปตังเขาจอราบาดเขาตัดไก่นะบ้าไม่จ้างทิกไม่ตรงตันด่วนแต่ถักไก่นะล้านประดักันเทอาสามตรงมินิสเตอร์อัตุลบรากูฮัตตีตรงคอมมิชเนอร์ออฟพูลิสปาร์ธามหันตากระจาวนะทรานสปอร์ตของวอร์เกอร์สกวยคันนี้ซีวิลโซซายตี้กังกวยเลยจอราบาดเขาไม่ตินดุงตินมีตังเขานุนะไม่ให้พุงวงกันปิดตรงเองมิดักเรย์จำงานเราเท